0: 빅딸 기타 박도 까라 맘마 담다 짝까니 하이게네 까리 이노 낭 마 못 가오리시보 낭 미기 아할라만 기 타모이쇼빠 야바 와디 낭 아무 가능한가 놓고 이비마
1: 누군 뭐 와도 뭐 있는께도 뭐게 하이도 이노 이마 마 코이네 갈리베도 수줌메 빅딸 나아다 짝까다 뭐 콜까다 막다 수짰다나 치다 뭐 호스피탈도 뭐 꼬이짝짝도 놀라 이래
0: 爸爸是我们的人，爸爸一个本事，兄弟嘛。你这个人，不是说啥也不会，干什么的？他说我，平常时我们的家里不会，家里不会，家里不会，家里不会，家里不会。哎，看你，哎，看那他输液了。俺些老些，一家不忙不为这个，努力力比罗，还得那给力给力打扮的。
1: เฮ็ดไตบังมีไว้บ่าอุปายเลิกตะบตอละตาระบ่มาตําดิกะนาละชูมรุมะปังช่างกวยนิงบ่าห้องนะติไอ้กะนาตะสุเยลุไอ้กะนาตะสุเยลุกะกะนุกะริกิกับลิบะนุอิมาเลริสิดิอิซากะริชุตอรุอิมาละไลพงคุดิงจัตตุนะอิซากิทวายนีกะนิอิซากะริชุตอรุไอ้กะกะนุอิมาไลครุมกะกะริบุกะนะกะดอริบะนุไอ้ดิ
0: อดุมัยนะไหกันมีไว้ไปคุยนะอีสักตีนะทับกตอบังมักตระบมาตําดาอีชอร์กิสักตีนะมุกทับกตอบ่าฮุยไหนะริบะดุดิเชเชงาตังพะมอซะปะทาวอีมาไกเทนมะซาดะทอกะไลครมนะบะปอตุมตะเลรุเกตะนะนังมุนะตอมตะเลฮุบังงงะดรอฮุยมาอีมาทุเรงไกลักเกกอกวนุอีซาอีมาเลริสิดิอีมาทุนะลักเกไลครมนะนะบะปอตออีมาทุนะลิมา
2: เมม่ามัวซาสิเอาเรดนะฮุจิกตะนุยลากะเนเนอิจานะชอลัมบะดงายริบะนิเมม่าลาลาซังโอลาอิจาชิงลักปะยัมนงายริพะดุยฮักซังกิตะนงายริบะเอาคารนงายริจังโอพอมซิลาโอเมอิมาบะทะบอกจะทุบปิกะตะเรมาอิมาจิอิจากิลายครุมนะบะปอตุกิตะไลรุเกกะเทมะจาตะโทเกเนอิมาจิตอรัมมะนิ
3: อิซามาตอมตะหุนดอปะนงายตะเนอิมาจิซุมเลยรัมมะบะนุยลักปะยามตันจาเรบิมามาวะรุบะนุกวาอิซากะงาตะติไลบิรัมคออัยทุนะลักซะกิไลครัมระบิปอตุนุยไลรงเกตะอิมามตะละฮอรุเกอิบงาตังไลบิรัมคอกวามาบิกตานังกันกันจะตุยนอบะบอยนะบุดีฮัตตะกิฮัตตาจิตะซะลอนายวะเน
2: あとはいいけどパサッとばっかりもたかるのだ何が百姓のパナウイエンけどいねいえ、あいでかわいいねたどえ、いえごねあくりピアロウィエルギポトシンドなんげいんだろせ、いえんおばいんがしでかいみたいにんばぽくてたどえ、えいなこにいるわまたはいせげとぼねえいぶのしびらばでしょいでねやびよこかいわのはよ、はよしたどえたどえ<笑>
3: 能不读的人弄爱的我肯肯的弄爱的呢，该读了给能不？哎，那个是海个的不话噻，
2: 能那个一个不要比的不得，能那一不能是海不到，没能不得。啊，他都能是吗？海个那我都这么海罗给读了给。读了的能读我啥不哟？哎，那海不话是呀，你海的呢？
3: 能海不得不？哎，那我啥不话啥都不可以用来给。
2: 读了的是please。
3: นักเรียนนี่ว่าสักพิวป่ะถ้าดูนังชิมะสินังหายไปคดีงไอ้ลอยนี่ยากันนี่จะใครหนูหายรู้สิจะหายรู้ป่ะไปทีวีมึงคุยดีมั้งนะไอ้ยี่มาอยากจะเลี้ยวครับว่าชูไอ้ดีนังกี่ดมึงเลี้ยวกันนี่นังหายบอกนี่มั้งไอ้ลอยยานี่ใช่หายรู้นังกะถึงนักขี้บ้านังกะสักครั้งนักขี้บ้านดมิตรได้กี่
2: ไอ้หนึ่งมังจะขี้บ้ามังก็มาขังเลยกระดิ่งไรชาบีคุณดิ่งมังนะมาหากินุ่งชีจะบ้ามาหากตุกิมารำดะมังจะบ้ามังนี่ดะไอ้คนนี้กิลัวมันนุ่มิตะนั่งเนี่ยน้ำมันน้ำมันยามกระตุ้นทิ้งนะก็ยังยืดตัวนายบุลาวบลักบ้าไอ้นารีบมาใครเกิดตัวนั่งมองไอ้จะบ้าตัว
3: ハドアナマボクシバゲビッピッポえ、タドエクイノ、なんけだろうけタドエなんなまんけまんの

0: ไฮบิดักปะอิปริเซตอบิดักปะดิเพอร์ฟอร์แมนซ์กุมบะอุดปะขุดปะซัตซารุปะดะยามนะอดุมนุงไงปะตุอดุมัยนะโอเจรักเกอือฮึมะซิเตตะเซนะแมอามะซอกวยเทนะบิเรกวาอาร์กิลัมซิตะจังกวมะตัมดะตะกวยเทเตอร์เกมุลากวมะตางตะดิกวยกีกะไมกะไมนะโฮบิดักกีฮับดิเทเตอร์ซนะกะไมตะวดะซังกะคิบนะซงคังเซนะเกมะซิกะมะตานะกะทัมบิเทเตอร์เซกวยอีฮันฮานะกวยกีอะฮวยลาลงมะนิปูดะอะเอเนสตี เนสเซนส์คนอบจามาเด็กีโอจ้าอันนี้ค่ะหลักปีกีโอจ้าอามันะสุสิลไฮบะมะกาสุสิลกุมารไฮบะมะกาอามันะวินาเมดัมไฮบะโมบานิเซฮัสเบนด์และไวฟ์เนี่ยโมบานีนั่นละก้าคุยกีเซสต์โมยกีโอยบะเนสตีเดอร์เพอร์ฟอร์มต้องนับไปกีดามักตาเพลียมาเป็นว่าต้องนับไปกีดามละอามีบะคุยคุยละลงชิดะหลักประมาณตั้มเซสต์คุยเชปีมาตั้มดูดะเนสตีกีอยู่จีกีจัลเทเตอร์กีชิดี 14 years กี่มาค่ะเดอะพาร์ติสิเปตเอาบุตรบ่อยบ่เพลย์เนี่ยบ่อะดูก็ไอ้ข้านั่นนะคุยจีเบียนปุ๊กอามาสุงเลยบ่นะชาบาลานมีให้นะทำไมนะเปอร์ฟอร์มไอ้ข้านั่นนะคุยกันว่าตัวเราก็ชิดะกี้ตั้มมาบ่มาตุ้งชิดะกี้ดีคุยอินเนสตีดะจัจจารุยบ่โปรแกรมเต่ากรบ่อะดะกี้ดราม่าเสร็จดมข้าก็ดมยาวหนึ่งบ่เสร็จดมพาวเรย์อะดะกี้คุยโคเลสกี่ไลฟ์เดจูยูทเฟสติวัลกี่อวยบ่กันว่าตัวเราประมาณตั้มเดจูดมดราม่าดม ขากระดมสกิทส์มาแบบนั้นจริงๆแต่ดมเปอร์ฟอร์มต้องเจอเลยดูจะยูทเฟสติวัลเดี๋ยวจะดมเนสเซนต์จัดปะดูฟาสต์แล้วปะสักเกลอปะก็สมัยนั้นดมต่อเรียดูก็มุดดับบี้เกดับบี้เกมาเกสชัวร์เรลี่ปัตเตอร์เทเตอร์เดี๋ยวสูสมัยนั้นยาวร่างก็อันนั้นบรรจุนะต่อไปเด็กอีโอเอสซีสก็ยังไอเกี่ยมานะบันนี้ดูมาเกิดดับบาสเกตบอลน่ะจริงปะสมัยนั้นเทเตอร์จะขากระดมไม่ยอมเจอเลย
1: ตัวเองเนี่ยมันมาพุ่งไปแบบมาหายใจเลยว่าใช่กี่เทคนิคเราไปทางต่างกันเดี๋ยวจะกู้กี่ประสบการณ์ที่เด็กกี่สมมติเทเตอร์กี่สมมติเอาเสียละก็ตัวเองกี่สักล้านสิอันนั้นต้องงานบ้านจะเกี่ยวกับสักล้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูได้งานนะว่าจะปูบีรีไปไม่เอากี่เท่ากับตัวบีรีไปเสียมาสิกี้กูยังมันนุ่งจันนะก็ต้องว่าห้องกับมาห้องจันนิ่งก็ได้หายใจทางต่างมาดีตัวกูยังจะกู้ให้ไปเสียแต่เสียในไปพูดสิ่งนั้นทำบีรัมบะยามนะงั้นลิงก์ให้มาทำตัวกี่
0: adagi lyric sum pajaba ayeba lyric sum pajaba khui lyre adagi lyric sum pajaba matam chida malian me shemba matam dagi lyric le haina takpi re oja singna takpi ba matam da aduna ani she dum punna adi punna dum chamina ba thangna lakhiba matam dana akanba romda lakhiba adu wajagoina athotpa romda lakhiba adu bu manung gi oiba le shemlun gi oiba nung gi athadi chamana haina ozana takpi samna haiba da khoina jagoi da yauri ba khojing le bi se khoi thang ta da so dum season nei adigi ai gi oza sina khoi takpi rakwa matam da champra upi na sing base ta khok sa ba gi khu thang kat pa ga chamana haina maina takpi digi jagoi da yauri ba phibam phitup thang ta da yauri ba phibam phitup chu mane aduga ani sina akhoigi manipur ma masak takpa matam da di thang ta ma chungja boi sina yamna chaor ba thaudang ma lawe haiba se aina haijaningi maram di akhoi manipur je representer opa matam je sports su tawi ko sports su taw re sina sports ne sports ki line da mucha cha gra ga akhoi sina akhoigi culture gi oiba ipai pu gi smaina masak thokpa ama taropa matam da di jawo yama sung thang ta sina hena mapum oina maya mamang da utpi bra haina adumaina aigi oiba motta adumaina khanje
1: isana khuigi performance ke ama pirub matam da su khuigi mapan gi oibalam da su chapira mani soidana khu international web experience pe ama da biram ne ha se ma da mapan gi oib music se gi khuigi le riba thang ta gi bolu su jago gi bolu su ma se da mo gi la ko reaction se kamai kamai na ta we dang tham
0: aina ihana na lam cha cha base khuigi pabung na rana sinbi duna kolkata da 2003 da manipur festival na admaina taugi ba khoi manipur khakta gi ba festival se da ihana na performance pijai matam du da khoi jai am pi ando khoi ju chat pa je pulam khoi manipur da ge artist loina mak se a keno da ta uraga chale basta kolkata bu se basta chale khata ra ko da mu khoi la longi khoi ki delhi da chale da gi nesai ki aina children theater ge haibe do adu mu chale adu ma khata ko te dum lam se adu mu chale sahing ge manung da tha tare ni bandi manipur da leite haiba dum yare india ekta aya ma chale adu gi matung de ge mo foreign gumbasina singapore chacharu re adagi thailand bangkok si de ani ahum lak chamai chacharu re adi port of spain adagi cambodia asina sing ba khoi performance khara thang gi ju jagoi gi shu aduga rhythm sok manipur gi shu drum gi shu tawra ga performances maina outside the means the jaruri adum animal se adum phajana adum appreciate adum tawre mayam